0: ไม่ยั่วใช่ไหม
1: ไม่ยั่วฉันคิดได้แค่กินสีเสงเจ้ามันตายหอมเจ้าปันนะ
0: แม่สิคนเลย
1: ว่าเจ้าผู้จิ๋วใหญ่ยั่งหอนจนขอขอแกเจมฟันเ
0: จ้าแม่ไหนฉันผู้จิ๋วหอนจนถูกเจมฟันอ่ะ